พูดนี่เจ็ดโอ้ยมันสิบปีวิไลฟ์ฟาร์มเฮียมันกันนะเดนเนียนเอ็นจิล